0: ไปป่าเลย
1: ดูกระสูกมาเนี่ยประมาณ
0: เ
1: น
0: ี่ยอาจจะไม่ได้เรียนที่อ่าน
1: อาเป็นเขียนอาประกาศเด็กแ
0: ค่เขียนสังกูเจตนาเนี่ยเด็กแ
1: ค่อาแบกตัวไปตัวตายอาเป็น
0: ยังไม่ได้ภาษา